0: เองก็พังใจอู
1: ้อ๋อพังใจอู้อ่ะ
0: เฮ้ยดิ
1: อ
0: ่
1: าต่อเสียเรื่องว่าเสียเรื่องผ่องกองวันเนาะ
0: เฮ้ยเ
1: สียงดูอ้าวอันเจ็ดสีห้องเจ็ดสีห้องอันจะตัวยาเบอร์หนึ่งกว่านี้ห้องเดียวอันที่นี่อยู่เสียงห้องนี่เ
0: สียงผ่องกองวันเหรอ
1: ข้าจะปั้งเดียวเสียงดูละ
0: อ่ะปั้งเดียวเปียดูละ
1: เฮ้ยละ
0: อ่ะปั้งเดียวเปียดที่จะว่าผ่องกองวันจะกี่กว่า
1: น่าอู้จะเจ็ดตัวยาเบอร์หนึ่งกว่านี
0: ้อ๋อจะเบอร์หนึ่งกว่านี้เอา
1: ห้องละห้อง
0: ปั้งเดียวเปียดห้องอย่
1: าเฮ้ยละ
0: อ๋อเดี๋ยวที่ตัวชิงซุยนี
1: ่เฮ้ยละว่าเดี๋ยวสิขึ้นดาวจินันเฮ้ยห้องเบอร์หนึ่งกว่านะ
0: ไ
1: อ้หนึ่งกวนตัวเจ้าบอกเลี้ยวเสือหัวอ่ะ
0: ข้
1: าก็เกี่ยวลิ้นเจ้าเสือสีกาแก่สิกวนนะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าก็ให้กวน
1: ฮะฮะล่ะ
0: แล้วตัวใจจงชิงสุย
1: ฮะ
0: จงหิงเก้ฮะ
1: ฮะ
0: อาจจะแต่งเกาหลีเนา
1: ะ
0: กัมเชียรี่อ่ะ
1: ตั
0: วใช้ข้าวเนี่ยเออเราชิงจันละ
1: จังหัวเฮ้ยกัมเชีย
0: กัมเชียฮะเสียเสีย
2: โอ้ดีเฮ้ยเราชิงจันวันตัวเหรอวะเฮ้ยเราสองคนพ่อเกวี้อาเจี๊ยเจี๊ยพ่อคนเดียวเ
0: ฮ้ยอันนี้เหรอยาวยงอ่ะ
2: เฮ้ยอันนี้วันกินเหรอละคนไหนมาคนกินแข็งอาจิมาเบล่ะ
0: โอ้อันนี้เหรอ
2: เฮ้ยอาวันจิมาจะสิบวันวันเจี๊ยจะกวนหิรำคนไหนหิวเสื้อว่าเนี่ยออเดียมออเดียมฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยอ
2: าจิมาจะเบล่ะ
0: ออเดียมเหรอยะเฮ้ยไอ้ผงกวนเจี๊ยแล้วเนาะ
2: ผงกวนวันวันต้องเจี๊ยหัวละเงี้ยละ
0: 叫人上
2: 人家啦，
0: 上人家，我哩做好事哦。
2: 我教个哦嘛，但你讲这里旅行嘛，但你讲。
0: 谢谢哦，谢谢哦。
2: 嘛，但你讲。
0: 感谢你啊，感谢你住哩在北市上山区嘛哦。
2: 讲
0: 好南路嘛，五道下洲啊，哦。
2: 是讲目睭安尼是要继续吃保安丸。
0: 吃保安丸，啊，加吃活力丸，这两项。
2: 好
0: 好
2: 好
0: 好好好好好好好好
2: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
2: 好
0: 好好好好好好
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好都有感觉了啦。上小症小意到嘴巴的这吃潘大夫小卡丸，如果那脾胃虚寒，食欲不振，身体虚弱，面色黄皮皮，腰酸背痛，四肢酸软麻痹的病人，腰子不好的这爱服用潘大夫滋补丸，强壮身体。像那气虚的血压上过了低，血色面色苍白歹看，到惊寒症头，脚手会到旧筋的头晕目暗，用滋补丸落去疼炸身体，吃潘大夫滋补丸上对路上下输。如果是下消的症头，放药亲像米喷的这膀胱阁无力，暗时啊阁会搞药，请服用潘大夫膀胱丸，内中有五菜两骨、三碗之里啊、芡实、灰芥、牡蛎、莲子、莲丝等等，泡制了后五杯的浓缩，是下消症的良方。潘大夫膀胱丸上消到嘴巴。就是爱吃潘大夫小卡丸，中小症脾胃虚寒，全身酸痛，阁无元气的，就是爱服用潘大夫。